0: จึงมีอินเนอร์ตัวที่ต่อรองกันจังหวะจึงยุ่งทิ้งวัดสระกันบนอำมาไปสิกูอาทิตย์เช้าไปสิกูมันยังพิสักสิสมันนั่งมาสาเหตุสัตว์สระกัน$300ตามมาคิดนี่อำมาอังเล่อังกฤษนึกถึงอำมาแคนาดาอันรักษาไม่ยุสารักษาสร้างกบมังเนอังเนโนรงมาตรีอังเนพิวสักษิมัตพิวพิอันรักษาไม่สักบุอันรามินแคนาดาสารักษาตัวกสร้างกบทิ้งอุลปักสุปเลียสุดะทิ้งอุลปักสุปสุดะเลยพามีโยสิกสังเนกันนายกสุดเสาะกับอู่กับสุดสุดเลยอังกฤษจักรลาอังกฤษหลามอุนราเนสารักสุดเสาะกับเด็กก็มันเลยสิ่งที่ว่ารักสุดาสักหนึ่งรักสุดไหมแต่เมื่อเดียวเมื่อคืนยังมีกระตุ้นนู่นนู่นสตรีมออกไปทำมาจุดที่ตกแต่งนั่งน่ารักสุดเลยอุบังอ่ะมามังนักเสวมาจุดที่สมัดลุนีอันนี้ก็ขัดลุนีทำไมยังมุสลิมเท่าง่ะคือเรื่องเกี่ยวกับสุดที่มันนะคือเรื่องการต้องขับเคลื่อนเมื่อตาเราสมัยยุคสาวรักจูดิอิลังอิลาติว่าก็ยุคสาวอยู่มามักสิยุดได้แต่ว่าจะประกาศอิทธิพลสุ่มเงินอำมาศิลักติกาอันนั้นวิธีบวชที่น่าอย่างนี้มา
1: เงี้ยข้าเราถึงกับพี่คนนี้เป็นแรงพี่คนนี้ขัดตั้งแต่แรงก็ว่าคิดเสียนี่เงี้ยข้าเราคนนั้นพี่ขัดตั้งแต่กลุ่มแบบไอ้แรงก็ลวกข้าเราขัดตั้งแต่ตีนักมวยข้าเราที่น่ามัดน่าเทียงอีกก็ลวกสิลูกใครสิคนนั้นก็ทางกันเขายันนำเมตยาขบดข้าลักตัดตัวพิวกตัดตีนมาในสิลตัวพิวเลือดสักส่วนยาลมิมัตเขี่ยลมีงูนลีไลกักกังเงตักิลิกาตัวกันนิเรกปัจจุบันอินุติจอนริยาบุตรกุมินาขัดตัดตัวกิเซียนอุตมิกุตะคัลลุนาติจูเขียนนันยาลมิกัตเต And the World Report is coming up next. When we come back, we'll have the next hour for our English programming and a big meeting in a small place. The Prime Minister was in Kudjak this week to meet with Inuit leaders. So we'll hear his message for the North. Good luck.